มุนไพรเพื่อสุขภาพแพทย์แผนไทยปวดเข่าปวดข้อโรคเท้ารูมาตอยกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกไขสันหลังเส้นปลายประสาทต้นคอมือเท้าเย็นชาตะคิ้วแขนขาเส้นยึดปวดบวมอักเสบปวดเข่าปวดข้อปวดข้อปวดเข่ากระดูกเสื่อมมาที่หมอแพทย์แผนไทยวังไกรรักษาเฉพาะโรคกระดูกไขข้อเสื่อมโรคเส้นโรคกระดูกอุบัติเหตุแขนขาตกยกไม่ขึ้นมาที่หมอแพทย์แผนไทยวังไกรแนะนำเพื่อเป็นวิทยาทานบอกอาวุธมาไม่ถูกโทษสายด่วน

0: ็ต้องมาตรวจด้วยตัวเองใกล้สามแยกไฟฉายฝั่งทนเลี้ยวเข้าในซอยจรัญสนิทวงซอย33เขตบางกอกน้อยกรุงเทพ
1: เท่านั้น
2: ค้างคืนกับฉัน
3: เอ้านัดเตี้ยไปไหนมา